0: ไปเลย
1: ไอ้อนาคอาระน้ำมันสิมาลนโห
2: ไอ้อาระน่ะชัว
1: ไอ้บ่าวดอกินตุดดันมันได้ยังบุลิมโหปังกับติมูลังอาระสิมาลนบ่าวไอ้ลีระปะมินสารนโมกินฮะดาลากาคาปะบ้าสิบัลไม่อาสาวานะนะฮาว
2: ไอ้นายSultero pa na isi Marlon niya. Daligid lang bala. Daligid lang bala, Nay. Kaya abrihan ko, Anay, pertahan. Abrihan ko siya.